0: มันโฟเวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: Month Forward Extra We play all the

0: างคล้อย
1: มาหาหมอซิน
0: แก้มห้อยหน้าบาน
1: มาหาหมอซินสิ
0: ใต้ตาลึกดูมองคล้ำ
1: ให้หมอซินดูแลนะคะ
0: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
1: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
0: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเด

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย 3:00 น.

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับทหารพราน43สนธิกำลัง3ฝ่ายสกัดจับไอซ์ล็อตใหญ่กว่า200กิโลกรัมคาด่านความมั่นคงเกาะหม้อแกงปัตตานีผู้ต้องหารับสารภาพเตรียมลำเลียงส่งสุไหงโกลกสักครู่มาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43สนธิกำลัง3ฝ่ายสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดรายใหญ่ตรวจยึดยาไอซ์กว่า200กิโลกรัมได้ที่ด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามมาตรการรักษาความมั่นคงได้เรียกตรวจรถกระบะตู้ทึบสีขาวต้องสงสัยพบชายอายุ28ปีเป็นผู้ขับขี่และจากการตรวจค้นบริเวณท้ายรถพบกล่องกระดาษ11กล่องภายในบรรจุไอซ์รวมประมาณ200กิโลกรัมจึงควบคุมตัวพร้อมยึดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดดังกล่าวมาจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมนำไปส่งต่อในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เสียก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองจิกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงแรกในวันนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

Month Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Go home

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราม
1: ัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า we play all the hits
2: love me now he loves me he holds me tight then lets me go he love me now he loves me he holds me tight then

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE แอดมี @clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อุบลราชธานีตรวจเยี่ยมกองบิน21และกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ชายแดนพร้อมย้ำทุกหน่วยคงความพร้อมรบเพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสักครู่มาติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ
4: ่
3: านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเรือเอกณัฐพลเดียววานิชรองปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงกองกำลังสุรนารีณพื้นที่เนิน741ช่องบกและฐานปฏิบัติการแดนไกลช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงรับทราบผลการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้มีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์โดยที่กองบิน21ปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับฟังผลการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันน่านฟ้าและการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงพร้อมเยี่ยมชมเครื่องบินขับไล่ F5 ซึ่งยังคงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของกำลังทางอากาศในการพิทักษ์อธิปไตยของประเทศจากนั้นได้เดินทางไปพบปะกำลังพลกองกำลังสุรนารีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนพร้อมชื่นชมความเสียสละเข้มแข็งความมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายซึ่งได้ทุ่มเทปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อกันที่ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 13-19 กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกลวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมถึงกรุงเทพมหานครในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำเอ่อล้นให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหนุนสูงระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2569 พร้อมกำชับทุกจังหวัดเร่งประสานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปภ.จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นพิเศษปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: MFLOW แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ MFLOW เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ MFLOW ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่วินทรีซิตี้รีสอร์ทนะคะ
2: Month Forward Extra We play all the hitsHit music.

Baby got me a month for extra. 88.

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซตึงเครียดอีกระรอกหลังสหรัฐกล่าวหาอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าจนลูกเรือสูญหายขณะที่ทั่วโลกจับตาผลกระทบต่อความมั่นคงและการเดินเรือระหว่างประเทศสักครู่มาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมแถลงกล่าวหากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้ก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าติดธงชาติไซปรัสขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ลูกเรือสูญหาย1คนกองทัพสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านเคยได้รับโอกาสให้ปฏิบัติตามหลังเคยก่อเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในพื้นที่เดียวกันมาก่อนพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะต้องรับผลจากการกระทำครั้งนี้ขณะที่นายพีทเท็กซัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าอิหร่านเป็นผู้ตัดสินใจผิดพลาดและต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นขณะที่สื่ออิหร่านรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศรวมถึงเกาะเกชเมืองบันดาอับบาสและเมืองซิริกซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐนับเป็นครั้งที่3ภายในสัปดาห์นี้ส่งผลให้สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกยังคงอยู่ในภาวะที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-24 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พิมพ์ @MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ไดออนดิสฮิลนะครับจากเซนาสปิโรนะครับทักทายกันในวันอาทิตย์ด้วย12กรกฎาคมนะครับกับช่วงเวลาของร้านนานาวีคอนเน็กกับเจภัสวัฒน์นะครับวันนี้นะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางแม่ปิงนะครับเขาพบรอยเท้าช้างนะครับบริเวณทางเข้าทุ่งกิ๊กนะครับก็เตือนประชาชนระมัดระวังไปซึ่งจริงๆแล้วบางทีเรารู้สึกว่าช้างป่าเนี่ยมันมีความอันตรายเหมือนกันนะเขาบอกว่าใครไปเที่ยวแล้วนะฮะกรุณาขับรถช้าๆสังเกตเส้นทางให้ดีๆอันนี้สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอน้องช้างตัวจริงเนี่ยมันเข้าไปเล่นไม่ได้เหมือนในสวนสัตว์นะคุณอย่าลงจากรถนะครับอย่าเข้าใกล้อย่าให้อาหารอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่าคุณพบเห็นช้างป่าแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับสายด่วนพิทักษ์ป่า1362หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับ0520303080ก็เลยเอามาฝากกันนะครับสำหรับข่าวแบบนี้นะครับเผื่อว่าคุณขับไปขับมาแล้วไปเจอเข้าก็จะได้รู้ทันแล้วก็ระวังตัวได้นะครับ

0: เดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับชั่วโมงหน้าซองเพลงกันต่อกับมันฟอร์ด Extra FM 88นะฮะLeft and Right นะครับ Charlie Puth featuring กับ Jungkook BTS Golden นะครับงานจาก Huntrix นั่นเองนะครับAlex Warren ฮะกับ Fever Dream Enjoy เพลงกันต่อไปที่นี่นะครับมัน Forward Extra FM 88ครับ
1: ล้านนานาวี Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: แม่ปิ่ง
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

ใหม่เกคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกยศ.แจ้งเตือนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินรายใหม่ในปีการศึกษา2569เร่งยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approve ภายในกำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการกู้ยืมสักครู่มาติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: นางสาวอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดระบบให้ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approve แล้วพร้อมขอให้นิสิตและนักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานศึกษาแบบทั่วไปผู้ขอกู้ต้องยื่นคำขอผ่านระบบ Pre-Approve ภายในวันที่13กรกฎาคมนี้ก่อนที่สถานศึกษาจะพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อกลับมายังกยศ.ภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนสถานศึกษาแบบอาเซียนกำหนดยื่นคำขอภายในวันที่28สิงหาคมและส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมสำหรับระบบ Pre-Approve เป็นขั้นตอนสำคัญในการยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาการยื่นคำขอเพิ่มเติมจึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินรายใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการยื่นกู้เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกยศ.ต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องในช่วงเช้าอังกฤษเฉือนนอร์เวย์ช่วงต่อเวลาขณะที่อาร์เจนตินาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์เข้าไปพบกันในรอบตัดเชือกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้ลงสนาม2คู่โดยในคู่แรก 4:00 น.อังกฤษพบนอร์เวย์คู่นี้ต่างฝ่ายเล่นกันอย่างรัดกุมจนนาทีที่90ยังคงเสมอกัน1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษและในนาทีที่3ของการต่อเวลาพิเศษจูดเบริงแฮมยิงประตูชัยให้อังกฤษเฉือนชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่3ต่อจากฝรั่งเศสและสเปนส่วนการแข่งขันในคู่สุดท้ายของรอบก่อนรองชนะเลิศเวลา 8:00 น.อาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เป็นอาร์เจนตินาครองเกมเหนือกว่าขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ใช้จังหวะสวนกลับเป็นระยะในช่วงปลายเกมสวิตเซอร์แลนด์โดนใบแดงเหลือผู้เล่น10คนแต่ยังต้านไว้ได้จนเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษสุดท้ายเป็นอาร์เจนตินาใช้ความได้เปรียบตัวผู้เล่นที่มากกว่ายิงประตูเพิ่ม2ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษจบเกมอาร์เจนตินาชนะไป3ประตูต่อ1เข้ารอบตัดเชือกไปพบกับอังกฤษต่อไปโดยโปรแกรมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในคืนวันอังคารที่14กรกฎาคมขณะที่อังกฤษพบอาร์เจนตินาคืนวันพุธที่15กรกฎาคมรับชมได้ทางช่องโมโนแม็กซ์และโมโนแม็กซ์สปอร์ต29ส่งท้ายข่าวกันที่ SOS Alert ครับ
6: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกุชชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยา อาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมวัดการเคลื่อนตัวของอาคารทุก30 นาทีโดยแนวโน้มทรุดตัวลดลงพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์08-4356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:01 น.ที่ระดับ3.4 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:02 น.ที่ระดับ0.25 เมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอม9บริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:59 น.ที่ระดับ3.19 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:32 น.ที่ระดับ0.10 เมตรจังหวัดชนบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:42 น.ที่ระดับ 3.10 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:02 น.ที่ระดับ 0.53 เมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:52 น.ที่ระดับ 1.19 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:41 น.ที่ระดับ 0.65 เมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:39 น.ที่ระดับ 3.23 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:01 น.ที่ระดับ 0.97 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวาน

0: ชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนรับผิวฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยจำคุกสูงสุด10 ปีและอาจมีโทษหนักจากกฎหมายประเทศปลายทางอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือ Hero Save World
6: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: Hero Save World
6: Hero Save World เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: ว้ Hero Save
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนเพื่อใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและหากพบการกระทำความผิดจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10 ปีและยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยซึ่งการลักลอบนำเข้ามีโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยมีตั้งแต่โทษจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงประหารชีวิตรัฐบาลจึงขอเตือนประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระและขอความร่วมมือประชาชนรวมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191และ1599ได้ตลอด24 ชั่วโมงมาต่อกันที่สคบคุมเข้มมาตรฐานการจำหน่ายรถ EV ทั่วประเทศบังคับโชว์รูมเปิดข้อมูลและเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนหากพบปิดบังหรือไม่เป็นธรรมจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทันทีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยบังคับให้โชว์รูมและจุดจำหน่ายต้องเปิดข้อมูลและฉลากสำคัญของรถอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยเฉพาะเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่หากพบว่ามีการปิดบังหรือแสดงข้อมูลไม่ชัดเจนจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีโดยไม่ละเว้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้าที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับร่างกฎหมายเลมอนโลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาทั้งนี้หากผู้บริโภคพบโชว์รูมรถ EV แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
3: กร
9: ระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
10: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจ้ะ

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับปภ.เดินหน้าพัฒนาระบบเซลล์บรอดแคสต์ยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสักครู่มาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดสู่มิติใหม่การแจ้งเตือน Beyond the Public Alert ซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบเซลล์บรอดแคสต์ที่ช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิกรมประชาสัมพันธ์ NT True AIS และอสมทโดยเน้นย้ำความสำคัญของการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินรวมถึงการป้องกันและสกัดกั้นข่าวปลอมเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้ถูกนำมาใช้แจ้งเตือนภัยในหลายเหตุการณ์และได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบพร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาแจ้งเตือนให้ครอบคลุมแม่นยำและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มควบคู่กับการใช้ช่องทางการแจ้งเตือนรูปแบบเดิมอย่างต่อเนื่องและติดตามข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกาหลีเหนือประณามนาโต้และสหรัฐสำหรับความพยายามในการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจทำลายสันติภาพและความมั่นคงพร้อมยืนยันจะใช้สิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการทำสงครามและเป็นปัจจัยบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงทั้งในภูมิภาคยุโรปและเอเชียแปซิฟิกโดยระบุว่านาโต้เดินหน้าเสริมศักยภาพด้านอาวุธภายใต้การคุ้มครองด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริการวมถึงการเข้าร่วมข้อตกลงแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่มพันธมิตรทางด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานอีกว่าแถลงการดังกล่าวยังย้ำว่าเกาหลีเหนือจะใช้สิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและสันติภาพของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ตึงเครียดมากขึ้นทางนี้ถ้อยแถลงของเกาหลีเหนือมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยชาติสมาชิกได้แสดงเจตนารมณ์ในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและขยายความร่วมมือทางทหารมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดด้านความมั่นคงระหว่างเกาหลีเหนือและชาติตะวันตกปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:33 น.ขึ้นพรุ่งนี้ 5:34 น. ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:05 นขึ้นพรุ่งนี้ 5:55 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 นและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:58 นครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด.90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ับอูชิจาเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: จะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเด

เอโค 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053 24

0: ม
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย3-4 ทุ่มที่วันนิมาน
5: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
6: Yay!
5: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
7: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
8: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
9: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
10: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
11: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
12: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับทางการจีนเตือนพลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีสวมสัญชาติผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายไทยทางการจีนจะไม่เข้าไปแทรกแซงสักครู่มาติดตามครับ
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแถลงถึงกรณีที่ตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนซึ่งทางการจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนั้นมีความซับซ้อนซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายของไทยโดยฝ่ายจีนขอไม่แสดงความคิดเห็นและแทรกแซงในรายละเอียดของคดีอย่างเด็ดขาดโดยรัฐบาลจีนยืนยันว่ายังคงยึดมั่นในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดและฝ่ายจีนเคารพการที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือไปยังฝ่ายไทยต่อไปเพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนรขอภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกคลื่นลมมีกำลังแรงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาหวีที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือตอนบนของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมมณฑลวนโจของประเทศจีนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่น 4-7 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 6-8 ฟุตครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิสาสืบน้ำพลอยค่ะรัฐบาลเผย IMF จัดไทยติด1 ใน 4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ด้าน AI รายใหญ่ของโลกค่าเศรษฐกิจไทยโตจากแรงหนุนการลงทุนและการส่งออกเทคโนโลยีพร้อมเดินหน้าพัฒนา AI อย่างมีธรรมาภิบาลเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้และ IMFยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการการกระตุ้นการคลังฉุกเฉินรวมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

90.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงฟังสบายๆนะครับ Memories ฮะจาก Maroon 5ก่อนหน้านั้น HitThe Wall นะฮะจาก Gracie Abram นั่นเองนะครับต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra อยู่กับ DJ Bo นะครับเสาร์แล้วก็อาทิตย์อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้จนถึง 2:30 นนะครับ 6:00 นถึง 2:30 นดังนั้นใครอยากฟังเพลงอะไรขอ DJ Bo ได้เลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ Line @ Man Forward นะฮะ Line @ Man Forward นะครับ

0: งที่คุณขอนะฮะไปหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเพลงนี้ด้วยพิงค์โพนี่คลับนั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้มีข่าวดีๆนะคะมาแจ้งให้กับชาวเชียงใหม่กันนะครับหลายคนอาจจะกำลังออกกำลังกายกันอยู่เนาะที่สวนอบจ.เชียงใหม่ใช่ไหมฮะบรรยากาศดีมากๆใช่ป่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะเขาจะมีงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะครับจากสวนสู่ผู้บริโภคนะครับจากเกษตรกรสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะฮะงานจะมีวันที่18-26กรกฎาคมนะครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เนาะจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันของอบจ.เชียงใหม่เนาะสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ธุรกิจไทยนะครับดังนั้นก็อย่าเพิ่งจ่ายตังหมดนะดังนั้นเนี่ยเก็บตังเหลือไว้ซื้อนะฮะสินค้าในงานนี้ด้วยก็แล้วกันสัปดาห์หน้านะครับอ่ะส่วนตอนนี้ขอเบรกโฆษณาแป๊บนึงหลังเบรกกลับมานะครับเพลงไหนที่คุณรีเควสเอาไว้เดี๋ยวผมมาไล่เปิดให้ก็แล้วกันนะครับหรืออยากจะขอเพิ่มเติมก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ได้เลย
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: let me go
1: คุณฟังอุตส่าห์พิมพ์ชื่อเพลงเข้ามานะครับเราก็จัดให้เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้เป็นเพลงปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra ของชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าทาง FM 88นะครับฟังข่าวกันครึ่งชั่วโมงครับส่วนใครที่ไม่อยากฟังข่าวนะครับสามารถฟังมัน Forward Extra ของเราต่อได้ทางออนไลน์นะคลิกเข้ามาที่ live.manforwardextra.com หรือง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับกดเข้าไปที่ Line @manforward ของเราแอดเป็นเพื่อนซะนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพด้านล่างอ่ะกดขึ้นมานะครับแล้วก็กดฟังทางออนไลน์ของมัน Forward Extra ได้เลยมีเพลงนี้รอคุณอยู่นะครับหลัง 1:00 My Universe นะฮะจาก Coldplay featuring กับ BTS Bad Dreams นะฮะจาก Teddy Swim และอีกหนึ่งเพลงจากชาลีพูดยังไม่กลับบ้านนะแต่ว่ามีคนขอก่อนก็เลยเปิดให้ก่อนเลยเพลง Home จากชาลีพูดนะครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าตอน 1:30 ทาง FM นะฮะเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะอยู่กับผมดีเจโบถึง 2:30
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับหมายคุ้ม
2: ยัง
3: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมหมายซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
3: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนหมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
4: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
6: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: จำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกอง

0: อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่คอนเนคมัน forward extra นะครับมีคนบอกว่ากำลังออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ฟังมัน forward extra ของเราไปด้วยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับหวังว่าจะได้กล้ามกลับมานะครับเยอะๆในวันนี้เนาะ แล้วก็อย่าไปกินเยอะล่ะกินเยอะแล้วเดี๋ยวก็แหมอุตส่าห์ทำมาตั้งเยอะนะฮะโอ้โหกินไขมันเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะ3เพลงเริ่มต้นสำหรับชั่วโมงนี้ครับ It's Time จาก Imagine Dragon นะฮะมี Drive Safe นะฮะจาก My Smith แล้วก็มี Last Life นะฮะจากซาร่าลาซันมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มอีกหรือเปล่าล่ะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @ มัน forward ได้เลย
1: This is Mon Forward Extra 88

0: และเพลงนี้กำลังปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ของชั่วโมงนี้นะครับ I Can't Love You Anymore นะฮะจากเอลล่าแลงลี่นะครับมีเรื่องนี้ที่น่าชื่นชมนะฮะตำรวจของอำเภอสารพีนะครับจับกลุ่มคนร้ายได้คนร้ายเนี่ยจะเป็นพวกย่องเบาเข้าไปขโมยของในบ้านใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่บ้านหลังนี้ไฟดับฮะคนร้ายมีความรู้เรื่องไฟก็เลยไปดับไฟบ้านหลังนี้เพราะว่ารู้ว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่หลายกล้องทีเดียวนะครับแล้วก็ย่องเข้าไปปรากฏว่าขโมยของไปได้เป็นจำนวนมูลค่าถึงเกือบล้านเลยทีเดียวนะครับก็หายไปเนาะตำรวจก็แกะรอยนะครับเอ๊ะทำไงดีกล้องวงจรปิดก็ไม่มีใช่ป่ะเผอิญเหลืออยู่กล้องนึงฮะที่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับก็เลยเก็บภาพคนร้ายไว้ได้ตำรวจเขาก็ใช้เวลาในการแกะรอยอยู่เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วเรียบร้อยพร้อมของกลางนะครับเครื่องมืองัดแงะแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยที่สำคัญตอนที่ไปสังเกตการคนร้ายเนี่ยนะตำรวจปลอมตัวเป็นคนขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยอะฮะชื่นชมชื่นชมนะฮะความเก่งของตำรวจแม่ริมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อเนาะอยากฟังเพลงอะไรก็พิมพ์88ด้วยบักตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward อีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับ DJ โบนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านทั้งเกือบตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตวันที่11 กรกฎาคม 2569ณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโอกาสนี้องคมนตรีวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้แทนนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำผู้แทนกระทรวงต่างๆในพื้นที่ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีด้วยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2175ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกับพระนางสิริธิดาเสด็จขึ้นครองราชในวันที่15 ตุลาคม 2199โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาขณะมีพระชนมายุ25 พรรษาหลังจากประทับในกรุงศรีอยุธยาได้10 ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่2เมื่อปี2209และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับทุกปีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231พระชนมพรรษา56 พรรษาโดยระหว่างมีพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญแก่สยามประเทศเป็นอย่างมากทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12 ถึง 14 กรกฎาคมนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12 ถึง 14 กรกฎาคม 2569ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Macam kat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra และกับผมดีเจโบด้วยนะครับเพลงนี้ Maximilian นะฮะกับเพลง Beautiful Scar นะครับแผลเป็นที่สวยงามนั่นเองนะคะบางคนก็บอกว่าแผลเป็นเนี่ยฉันไม่อยากได้เลยไปเลเซอร์ออกดีกว่านะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเก็บไว้มันก็สวยดีมันอาจจะเป็น Cutie Marks ในอนาคตก็ได้นะฮะใช่มั้ยอ่ะโอเคช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมีเพลงไหนที่คุณยังไม่ได้ฟังบ้างหรือเปล่าทวงกันหน่อยนะครับพิมพ์88ด้วยบล็อกตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ไลน์

0: เวลากลับบ้านแล้วนะคะปิดท้ายไปด้วยเพลง American Girls นะฮะจาก Harry Styles This is Month Forward Extra 88เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Month Forward Extra จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเป็นหน้าที่ของ DJ เจภัสวัฒน์นะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์เป็นหน้าที่ของ DJ โบสหรัฐวันนี้ DJ โบไปก่อนนะครับปิดบ้านแล้วเนอะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Month Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกองทัพภาคที่2ขยายผลตามล่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยึดยาบ้าได้อีก5 ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการในบ้านพักพื้นที่จังหวัดสกลนครสักครู่มาติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพภาคที่2โดยหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่24อำนวยการให้ชุดสืบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด2หรือนปส.นครพนมขยายผลจากกรณียึดไอซ์502 กิโลกรัมจนสามารถทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1 รายพร้อมตรวจยึดยาบ้า5 ล้านเม็ดรถยนต์2 คันและโทรศัพท์มือถือ2 เครื่องภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีโดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่23 มีนาคมที่ผ่านมาหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่24จับกุมผู้ต้องหา1 รายพร้อมของกลางไอซ์น้ำหนัก502 กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครก่อนขยายผลสืบสวนติดตามเส้นทางการเงินและยานพาหนะที่ใช้ในเครือข่ายกระทั่งเมื่อวันที่8 กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงรายงานผู้บังคับบัญชาและจัดกำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่10 กรกฎาคมเวลาประมาณ15 นาฬิกาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักในอำเภอเมืองสกลนครและสามารถจับกลุ่มนายสอนอายุ53 ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้ภายในบ้านพักพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าประมาณ5 ล้านเม็ดรถยนต์กระบะมิตซูบิชิ2 คันและโทรศัพท์มือถือ2 เครื่องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทางนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการสืบสวนยังไม่สิ้นสุดโดยอยู่ระหว่างการเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการผู้สั่งการและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
6: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะกรมควบคุมมลพิษเร่งดำเนินความร่วมมือไทยญี่ปุ่นแก้ปัญหามลพิษน้ำข้ามพรมแดนอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษหรือคอพอเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดนโดยเชื่อมความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเฝ้าระวังติดตามและบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษได้หารือร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูนิโดสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าเพื่อกำหนดแนวทางคุ้มครองแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงโดยระยะแรกจะจัดทำแผนบริหารจัดการสารหนูสนับสนุนชุดตรวจคุณภาพน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านและเตรียมลงพื้นที่หารือกับหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมนี้นอกจากนี้คอพอยังร่วมกับใจกล้าพัฒนาโครงสร้างเสริมศักยภาพติดตามคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำข้ามพรมแดนของไทยเมียนมาและสปป.ลาวเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมไทยปลอดสารเคมีตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาที่ยั่งยืนปิดท้ายกันที่นิด้าโพรเผยผลสำรวจปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นพบกลุ่มตัวอย่างกว่า 70% เคยรับรู้ข่าวการทุจริตขณะที่ส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกเลิกผลสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนนิด้าโพรเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้เกษียณอายุราชการทั่วประเทศจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างพบว่าประเด็นการทุจริตสอบยังเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดผลสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.69 เคยได้ยินข่าวการทุจริตการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะที่ร้อยละ 6.26 ระบุว่าเคยมีประสบการณ์โดยตรงเช่นพบการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อช่วยให้ผ่านการสอบส่วนร้อยละ 23.05 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวและไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงสำหรับการทุจริตสอบในหน่วยราชการอื่นนอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าร้อยละ 62.06 เคยรับรู้ข่าวสารขณะที่ร้อยละ 6.57 เคยมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการผ่านการสอบเมื่อสอบถามถึงขั้นตอนการสอบที่มีโอกาสเกิดการทุจริตมากที่สุดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 35.73 มองว่าเป็นขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์รองลงมาคือการสอบข้อเขียนหรือความรู้เฉพาะตำแหน่งร้อยละ 30.61 และการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีร้อยละ 21.91ส่วนแนวทางดำเนินการเมื่อพบการทุจริตสอบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.04 เห็นว่าควรยกเลิกผลสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตขณะที่ร้อยละ 23.83 เห็นว่าควรยกเลิกผลสอบทั้งหมดและจัดสอบใหม่และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ในภาคเหนือเท่านั้น
1: Wintry City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: โปรแรงจับหนังลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: Facebook BNT Make Home
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ั่วไปเสิร์ช Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ออกรถใหม่
2: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
1: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
2: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
1: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
2: ฟรีทะเบียน
1: พรบ
2: ของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่าออก
2: PCX 160รับฟรี
1: หมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาท
2: มั่นใจบริการหลังการขาย
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
5: ต้องมาที่

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
2: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

music. Hit music.

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Woohoo! Man Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ริกเฟซบุ๊กหมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า We play all the hits
2: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight

0: อย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: ลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mumford Extra

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mum Forward Extra We play all the hits Hit music.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: ต้อง

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร 082-839-0881